0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดกายยังไม่หลุดจากวัตถุกามใจก็ยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขายังละไม่ได้ยังระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นท่านสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถึงจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมไม่ควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่แรกที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who still do not live bodily withdrawn from sensual pleasures, and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel pain, racking, piercing feelings due to exertion, they are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the first simile that occurred to me spontaneously, never heard before. Rajagumanอุปมาข้อที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เราว่าอุปมาว่าไม้สดชุ่มด้วยยางวางอยู่บนบกไกลจากน้ำหากว่ามีบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏดังนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะถือเอาไม้สีไฟอันบนมาสีให้เกิดไฟปรากฏได้อย่างนั้นหรือแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่ได้เลยเพราะว่านอนเป็นไม้สดชุ่มด้วยยางแม้วางอยู่บนบกก็จริงเขาจะสีไปตลอดการเพียงใดก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแค้นเสียเปล่าตลอดการเพียงนั้นพระเจ้าข้า Again, Prince, a second simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking,I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by taking that upper fire stick and rubbing it against the wet, sappy piece of wood lying on dry land, far from water? No, Master Gotama. Why not?Because it is a wet, sappy piece of wood, even though it is lying on dry land, far from water, but eventually the man would reap only weariness and disappointment. ราชกุมารฉันใดก็ฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์พวกใดมีกายหลีกออกจากวัตถุกามแล้วแต่ใจยังระคนอยู่ด้วยกิเลสกามอันทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาอย่างลาไม่ได้ระงับไม่ได้ซึ่งกิเลสกามนั้นเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรเพื่อจะเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้เลยนี้เป็นอุปมาที่สองที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาจำแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures, but whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has not been fully abandoned and suppressed internally, even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, all do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion. They are incapable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the second simile that occurred to me spontaneously, never heard before. ราชกุมารอุปมาข้อที่สามที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราคืออุปมาว่าไม้แห้งสนิทตั้งวางไว้บนบกไกลจากน้ำหากบุรุษตั้งใจว่าเราจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นดังนี้ราชกุมารท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะนำไม้สีไฟอันบนมาสีกับไม้นั้นให้ไฟเกิดปรากฏขึ้นได้อย่างนั้นหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นย่อมได้โดยแท้เพราะเหตุว่าน้อนเป็นไม้แห้งสนิททั้งอยู่บนบกและไกลจากน้ำด้วย Again, Prince, a third simile occurred to me spontaneously, never heard before. Suppose there were a dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water, and a man came with an upper fire stick, thinking, I shall light a fire, I shall produce heat. What do you think, Prince? Could that man light a fire and produce heat by rubbing it against the dry, sapless piece of wood lying on dry land, far from water? Yes, Master Gotama. Why so? Because it is a dry, sapless piece of wood, and it is lying on dry land, far from water. ราชกุมารฉันในกระฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั้นทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกามทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกามอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดี หรือไม่ได้เสวยก็ดีย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี่เป็นอุปมาข้อที่3ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, or do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are capable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the third simile that occurred to me spontaneously, never heard before.เรื่องการประพฤติอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือข้อวัดของพวกเดรัจฉีทุกรกิริยา austerity practices ก็เราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่เราได้ประพฤติแล้วคือข้อวัดเพื่อมีตบะหรือตปัสสีวัดข้อวัดเพื่อความเศร้าหมองหรือหลูควัดข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเชคุชิวัดข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิวิตวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่ง I recall having lived a holy life possessing four factors. I have been an ascetic, a supreme ascetic.I have been cross, supremely cross. I have been scrupulous, supremely scrupulous. I have been secluded, supremely secluded. ก่อนนี้เป็นข้อวัดเพื่อความมีตบะหรือตปัสสีวัดของเราคือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ And such was my asceticism that I went naked, rejecting conventions, licking my handsNot coming when asked, not stopping when asked. I did not accept food brought or food specially made or an invitation to a meal. I received nothing from a pot, from a bowl, across a trash hole, across a stick, across a pestle, from two eating together, from a pregnant woman.From a woman giving suck, from a woman in the midst of men, from where food were advertised to be distributed, from where a dog was waiting, from where flies were buzzing. เราไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับมีไรไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างจนถึงรับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคำบ้างเราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างสองภาชนะบ้างจนถึงเจ็ดภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างสองวันบ้างจนถึงเจ็ดวันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งแห่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้ I accepted no fish or meat. I drank no liquor, wine, or fermented brew. I kept to one house, to one morsel. I kept to two houses, to two morsels. I kept to seven houses, to seven morsels. I lived on one saucerful a day, on two saucerfuls a day, on seven saucerfuls a day. I took food once a day, once every 2 days, once every 7 days, thus even up to once every fortnight. I dwell pursuing the practice of taking food at stated intervals. เพราะนั้นมีผักเป็นอาหารบ้างมีสารแห่งหญ้ากับแก่เป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีเปลือกไม้เป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำข้าวเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีข้าวสารหักเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมคือขี้วัวเป็นอาหารบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างเราบริโภคผลไม้อันเป็นใบคือหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้าง I was an eater of greens or millet or wild rice or hill parings or moss or rice bran or rice scum or sesamum flour or grass or cow dung. I lived on forest roots and fruits. I fed on fallen fruits. รานั้นนุ่งห่มด้วยผ้าป่านบ้างนุ่งห่มผ้าเจือกันบ้างนุ่งห่มผ้าที่เขาทิ้งไว้กับซากศพบ้างนุ่งห่มผ้าคลุกฝุ่นบ้างนุ่งห่มเปลือกไม้บ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะบ้างนุ่งห่มหนังอาชีนะทั้งเล็บบ้างนุ่งห่มแผ่นหญ้าคากรองบ้างนุ่งห่มแผ่นปอกรองบ้างนุ่งห่มแผ่นกระดานกรองบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลผมขนบ้างนุ่งห่มผ้ากำพลทำด้วยขนหางสัตว์บ้างนุ่งห่มปีกนกขาวบ้างเราตัดผมและหนวดประกอบตามซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการเดินการยืนบนหนามสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นนี้นี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้มีตบะหรือตปัสสีวัดของเรา I clothed myself in hemmed mixed cloth, in churros, in refuse rocks, in tree bark, in antelope hide, in strips of antelope hide, in kusa grass fabric, in bark fabric, in wood shaving fabric, in head hair wool, in animal wool, in all swings. I was one who pulled out hair and beard, pursuing the practice of pulling out hair and beard. I was one who stood continuously, rejecting seeds. I was one who squatted continuously, devoted to maintain the squatting position. I was one who used a mattress of spikes. I made a mattress of spikes my bed. I dwell pursuing the practice of bathing in water 3 times daily, including the evening. Thus, in such a variety of ways, I dwell pursuing the practice of tormenting and mortifying the body. Such was my ascetism. และนี้เป็นรูปวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราคือเรานั้นมีทุลีเกลือกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนต่อตะโกนานปีมีสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นทุลีเกลือกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นความคิดนึกว่าโอ้หนอเราพึงลูบทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกที่ว่าหรือชนเหล่าอื่นพึงลูบทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่ได้มีแก่เรานี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองหรือลูกวัดของเรา And such was my crossness that just as the bowl ofA tindukha tree, accumulating over the years, cakes and flakes of, so too, dust and dirt, accumulating over the years, caked off my body, and flaked off, it never occurred to me, or let me rub these dust and dirt off with my hand, or let other rub these dust.And dirt off with his hand. It never occurred to me thus. Such was my crossness. The Nipin Che Kuchi Wat, คือข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราคือเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีกติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเรา Such was my scrupulousness that I was always mindful in stepping forwardsAnd stepping backwards, I was full of pity, even in regard of a drop of water. Thus, let me not hurt the tiny creatures in that crevices of the ground. Such was my scrupulousness. และนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วคือปวิวิตวัดของเราคือเรานั้นเข้าสู่ราป่าแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วได้อยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นพระเหตุคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลย และเราก็จะได้เห็นชนพวกนั้นเปรียบเหมือนกว่างเนื้อสายอันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากรกชัดนี้สู่รกชัดโน้นจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นจากดอนนี้สู่ดอนโน้นฉันไหนก็ฉันนั้นนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิปิตวัตของเรา Such was my seclusion that I would plunge into some forest and dwell there. And when I saw a cow herd or a shepherd or someone gathering grass or sticks or a woodsman, I would flee from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. Why was that? So that they should not see me or I see them. Just as a forest-bred deer, on seeing human beings, flees from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. So too, when I saw a cowherd or a shepherd, such was my seclusion. เรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่คืออุจจาระของลูกโคน้อยๆที่ยังดื่มนมแม่เป็นอาหารก็ปัสสาวะและอุจจาระของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาปัสสาวะและอุจจาระนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนี้เป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัตรของเรา I would go on all fours to cow pens when the cattle had gone out and the cow herd had left them, and I would feed on the dung of the young suckling cows as long as my own excrement and urine lasted.I fed on my own excrement and urine. Such was my great practice of feeding on filth. ก็แลเข้าสู่ชัดแห่งป่าอันน่าสะพรึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะเข้าสู่ชาติแห่งป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูฉันเป็นอันมากเรานั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่าง8วันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในชาติแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่กลางแจ้งกลางคืนเราอยู่ในป่า I would plunge into some awe-inspiring grove and dwell there. A grove so awe-inspiring that it would make most of a man's hairs stand up if he were not freed from lust. When those cold wintry nightscame during the 8 days period of snowfall. ราชกุมารฉันในกระฉันนั้นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดมีกายละจากวัตถุกามแล้วทั้งใจก็ไม่ระคนอยู่ด้วยกิเลสกามนั้นทำความพอใจความเยื่อใยความเมาหมกความกระหายความรุ่มร้อนในวัตถุกรรมทั้งหลายเขาเป็นผู้ละได้ระงับได้ซึ่งกิเลสกรรมอันเป็นภายในเหล่านั้นสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจะได้สวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะการทำความเพียรก็ดีหรือไม่ได้สวยก็ดี ย่อมควรเพื่อเกิดปัญญารู้เห็นอันไม่มีปัญญาอื่นยิ่งไปกว่าได้นี่เป็นอุปมาข้อที่3ที่เป็นอัศจรรย์อันเราไม่เคยได้ยินมาแล้วแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เรา So too, Prince, as to those recluses and Brahmins who live bodily withdrawn from sensual pleasures and whose sensual desire, affection, infatuation, thirst, and fever for sensual pleasures has been fully abandoned and suppressed internally. Even if those good recluses and Brahmins feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, or do not feel painful, racking, piercing feelings due to exertion, they are capable of knowledge and vision and supreme enlightenment. This was the third simile that occurred to me spontaneously, never heard before. เรื่องการประพฤติอัตตกิลมถานุโยคคือข้อวัดของผู้เดรัจฉีทุกรกิริยา austerity practices ก็เราตถาคตรู้เฉพาะซึ่งพรหมจรรย์อันประกอบด้วยองค์สี่ที่เราได้ประพฤติแล้วคือข้อวัดเพื่อมีตบะหรือตปัสสีวัดข้อวัดเพื่อความเศร้าหมองหรือลูกวัดข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจคือเชกุชิวัดข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิวิตวัดเราก็ได้ประพฤติอย่างยิ่ง I recall having lived a holy life possessing four factors I have been an ascetic a supreme ascetic I have been cross supremely cross I have been scrupulous supremely scrupulous I have been secluded supremely secluded ก็นี้เป็นข้อวัดเพื่อความมีตบะหรือตปัสสีวัดของเราคือเราได้ประพฤติเปลือยกายมีมารยาทอันปล่อยทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ประพฤติเช็ดอุจจาระของตนด้วยมือถือเป็นผู้ไม่รับอาหารที่เขาร้องเชิญว่าท่านผู้เจริญจงมาไม่รับอาหารที่เขาร้องนิมนต์ว่าท่านผู้เจริญจงหยุดก่อนไม่ยินดีในอาหารที่เขานำมาจำเพาะไม่ยินดีในอาหารที่เขาทำอุทิศเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาร้องนิมนต์เราไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่อมสากไม่รับอาหารของชนสองคนผู้บริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมอยู่ไม่รับอาหารของหญิงผู้ไปในระหว่างแห่งบุรุษไม่รับอาหารที่มนุษย์ชักชวนร่วมกันทำไม่รับอาหารในที่ที่มีสุนัขเข้าไปยืนเฝ้าอยู่ไม่รับอาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเป็นหมู่หมู่ And such was my ascetism that I went naked rejecting conventions licking my handsNot coming when asked, not stopping when asked. I did not accept food brought or food specially made or an invitation to a meal. I received nothing from a pot, from a bowl, across a threshold, across a stick, across a pestle, from two eating together, from a pregnant woman.From a woman giving suck, from a woman in the midst of men, from where food were advertised to be distributed, from where a dog was waiting, from where flies were buzzing. เราไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่รับสุราไม่รับมีไรไม่ดื่มน้ำอันดองด้วยแกลบเรารับเรือนเดียวฉันคำเดียวบ้างรับสองเรือนฉันสองคำบ้างรับสามเรือนฉันสามคำบ้างจนถึงรับ7เรือนฉันเจ็ดคำบ้างเราเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารในภาชนะน้อยๆภาชนะเดียวบ้างสองภาชนะบ้างจนถึง7ภาชนะบ้างเราฉันอาหารที่เก็บไว้วันเดียวบ้างสองวันบ้างจนถึง7วันบ้างเราประกอบความเพียรในพัดและโภชนะมีปริยาอย่างนี้จนถึงกึ่งแห่งเดือนด้วยอาการอย่างนี้ I accepted no fish or meat. I drank no liquor, wine, or fermented brew. I kept to one house, to one morsel. I kept to two houses, to two morsels. I kept to seven houses, to seven morsels. I lived on one saucerful a day, on two saucerfuls a day, on seven saucerfuls a day. I took food once a day, once every 2 days, once every 7 days, thus even up to once every fortnight. I dwell pursuing the practice of taking food at stated intervals.เพราะนั้นมีผักเป็นอาหารบ้างมีสารแห่งหญ้ากับแก่เป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีเปลือกไม้เป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำข้าวเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีข้าวสารหักเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมคือขี้วัวเป็นอาหารบ้างมีผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างเราบริโภคผลไม้อันเป็นใบคือหล่นเองยังชีวิตให้เป็นไปบ้าง I was an eater of greens or millet or wild rice or hill parings.Or moss, or rice bran, or rice scum, or sesamum flour, or grass, or cow dung. I lived on forest roots and fruits. I fed on fallen fruits.

ซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวดเราเป็นผู้ยืนกระยงห้ามเสียซึ่งการนั่งเป็นผู้เดินกระยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระยงบ้างเราประกอบการเดินการยืนบนหนามสำเร็จการนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการลงสู่น้ำเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามบ้างเราประกอบตามซึ่งความเพียรในการทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งด้วยวิธีการต่างๆเช่นนี้นี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้มีตบะหรือตัปปสีวัดของเรา I clothed myself in him mixed cloth, in churros, in refuse rocks, in tree bark, in antelope hide, in strips of antelope hide, in kusa grass fabric, in bark fabric, in wood shaving fabric, in head hair wool, in animal wool, in owl's wings. I was one who pulled out hair and beard, pursuing the practice of pulling out hair and beard. I was one who stood continuously, rejecting seeds. I was one who squatted continuously, devoted to maintain the squatting position. I was one who used a mattress of spikes. I made a mattress of spikes my bed. I dwell pursuing the practice of bathing in water 3 times daily, including the evening. Thus, in such a variety of ways, I dwell pursuing the practice of tormenting and mortifying the body. Such was my asceticism. และนี้เป็นลูกวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองของเราคือเรานั้นมีทุลีเกลอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเปรียบเหมือนต่อตะโกนานปีมีสะเก็ดเกิดขึ้นแล้วฉันใดก็ฉันนั้นทุลีเกลอะกรังแล้วที่กายสิ้นปีเป็นนั้นมากจนเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นความคิดนึกว่าโอ้หนอเราพึงลูบทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่มีแก่เราแม้ความคิดนึกที่ว่าหรือชนเหล่าอื่นพึงลูบทุลีนี้ออกเสียด้วยฝ่ามือเถิดว่าไม่ได้มีแก่เรานี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้เศร้าหมองหรือลูกวัดของเราAnd such was my coarseness, that just as the bole of a tinduka tree, accumulating over the years, cakes and flakes off, so too, dust and dirt accumulating over the years, caked off my body and flaked off, it never occurred to me,Or let me rub this dust and dirt off with my hand, or let other rub this dust and dirt off with his hand. It never occurred to me thus. Such was my coarseness. The นี้เป็นเชกุชิวัดคือข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเราคือเรานั้นมีสติก้าวขาไปมีสติก้าวขากลับด้วยอาการเท่าที่ความเอ็นดูอ่อนโยนของเราพึงบังเกิดขึ้นแม้ในหยาดแห่งน้ำว่าเราอย่าทำสัตว์น้อยๆทั้งหลายที่มีกติไม่เสมอกันให้ลำบากเลยนี่เป็นข้อวัดในความเป็นผู้รังเกียจของเรา Such was my scrupulousnessThat I was always mindful in stepping forwards and stepping backwards. I was full of pity, even in regard of a drop

0: of water. Thus, let me not hurt the tiny creatures in that crevices of the ground. Such was my scrupulousness. วันนี้เป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วคือปวิวิตวัดของเราคือเรานั้นเข้าสู่ราปาแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วได้อยู่เมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตว์หรือคนเกี่ยวหญ้าหรือคนหาไม้หรือคนทำงานในป่ามาแล้วเราก็รีบลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโนนจากรกชัดนี้สู่รกชัดโนนจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโนนจากดอนนี้สู่ดอนโนนพระเอกคิดว่าขอคนพวกนั้นอย่าเห็นเราเลยและเราก็อย่าได้เห็นชนพวกนั้นเปรียบเหมือนกว่างเนื้อสายอันอยู่ในป่าเห็นมนุษย์แล้วย่อมเลาะลัดจากป่านี้สู่ป่าโนนจากรกชัดนี้สู่รกชัดโนนจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโนนจากดอนนี้สู่ดอนโนนฉันไหนก็ฉันนั้นนี่แหละเป็นข้อวัดในความเป็นผู้สงัดทั่วหรือปวิปิตวัดของเรา Such was my seclusion that I would plunge into some forestAnd dwell there. And when I saw a cow herd, or a shepherd, or someone gathering grass, or sticks, or a woodsman, I would flee from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. Why was that? So that they should not see me, or I see them.Just as a forest-bred deer, on seeing human beings, flees from grove to grove, from thicket to thicket, from hollow to hollow, from hillock to hillock. So too, when I saw a cowherd or a shepherd, such was my seclusion. เรานั้นโคเหล่าใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงไม่ได้เราก็คลานเข้าไปในที่นั้นถือเอาโคใหม่คืออุจจาระของลูกโคน้อยๆเลี้ยงดื่มนมแม่เป็นอาหารก็ปัสสาวะและอุจจาระของตนเองยังไม่หมดเพียงใดเราก็ถือเอาปัสสาวะและอุจจาระนั้นเป็นอาหารตลอดการเพียงนั้นนี้เป็นข้อวัดในมหาวิตกะโภชนวัตรของเรา I would go on all fours to cow pens when the cattle had gone out and the cow herd had left them, and I would feed on the dung of the young suckling cows as long as my own excrement and urine lasted.I fed on my own excrement and urine. Such was my great practice of feeding on filth. ก็เราแลเข้าสู่ชัดแห่งป่าอันน่าสะพรึงกลัวแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วแลอยู่เพราะชัดแห่งป่านั้นกระทำซึ่งความกลัวเป็นเหตุผู้ที่มีสันดานยังไม่ปราศจากราคะเข้าสู่ชาติแห่งป่านั้นแล้วโลมชาติย่อมชูฉันเป็นอันมากเรานั้นในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหว่าง8วันเป็นสมัยที่ตกแห่งหิมะอันเยือกเย็นกลางคืนเราอยู่ที่กลางแจ้งกลางวันเราอยู่ในชาติแห่งป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนกลางวันเราอยู่ในที่กลางแจ้งกลางคืนเราอยู่ในป่า I would plunge into some awe-inspiring grove and dwell there. A grove so awe-inspiring that it would make most of a man's hairs stand up if he were not freed from lust, when those cold wintry nights came during the 8 days period of snowfall, I would dwell by night in the open and by day in the grove. In the last month of the hot season, I would dwell by day in the open and by night in the grove. ก็คาถาอันน่าเศร้านี้มันเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนได้มาแจ่มแจ้งแก่เราว่าเรานั้นแห้งร้อนแล้วผู้เดียวเบียกแล้วผู้เดียวอยู่ในป่าน่าสะพึงกลัวแต่ผู้เดียวเป็นผู้มีกายอันเปลือยเปล่าไม่ผิงไฟเป็นมุนีควรขวายแสวงหาความบริสุทธิ์ดังนี้บาลีว่าโสตัตโตโสสีโนเอโกเอโกพิงสนเกวเนนักโกนะจักกิมาสีโนเอสนาปุสิโตมุนีติAnd there came to me spontaneously this stanza, never heard before. Chilled by night and scorned by day, alone in all-inspiring groves, naked, no fire to sit beside, the sage yet pursues his quest. ก็ร้อนนอนในป่าช้าทับกระดูกแห่งซากศพทั้งหลายฝูงเด็กเลี้ยงโคเข้ามาใกล้เราโอร้องใส่หูเราบ้างไอปัสสาวะรดบ้างซัดฝุ่นใส่บ้างเอาไม้แหลมๆทิ่มช่องหูบ้างเราไม่รู้สึกซึ่งจิตอันเป็นบาปต่อเด็กเลี้ยงโคทั้งหลายเหล่านั้นแม้ด้วยการทำความคิดนึกให้เกิดขึ้นนี่เป็นข้อวัดในการอยู่เบกขาของเรา I would make my bed in a carnal ground with the bones of the death for a pillow, and cowherd boys came up and spat on me, urinated on me, threw dirt at me, and poked sticks into my ears. Yet I do not recall thatI even aroused an evil mind of hate against them. Such was my abiding in equanimity. ก็สมณพราหมณ์บางพวกมักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะอาหารสมณพราหมณ์พวกนั้นกล่าวกันว่าพวกเราจงเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปด้วยผลกระเบาทั้งหลายเถิดสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงเคี้ยวกินผลกระเบาบ้างเคี้ยวกินกระเบาตำผงบ้างดื่มน้ำคั้นจากผลกระเบาบ้างย่อมบริโภคกระเบานั้นทำให้แปลกๆมีอย่างต่างๆบ้างเราก็ได้ใช้กระเบาผลหนึ่งเป็นอาหารก็คำเล่าลืออาจมีแก่พวกเธอว่าผลกระเบาในครั้งนั้นใหญ่มากข้อนี้เถอะใหญ่อย่างนั้นผลกระเบาในครั้งนั้นก็โตเท่านี้เป็นอย่างยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกันเมื่อเราฉันกระเบาคนเดียวเป็นอาหารร่างกายได้ถึงความสู้ผอมอย่างยิ่ง There are certain recluses and Brahmins whose doctrine and view is thisPurification comes about through food. They said, let us live on kola fruits. And they eat kola fruits. They eat kola fruit powder. They drink kola fruit water. They make many kind of kola fruit concoctions. Now, I recall having eaten a single kola fruit a day.You may think that the kola fruit was bigger at that time. Yet you should not regard it so. The kola fruit was then at most the same size as now. through feeding on a single cola fruit a day, my body reached a state of extreme emaciation. การทำทุกขกิริยา self mortification ก็ความคิดข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าถ้าใครเราพึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดดูทีครั้นคิดดังนั้นแล้วเราจึงขบฟันด้วยฟันอัดเพดานด้วยลิ้นข่มจิตด้วยจิตบีบให้แน่นจนร้อนจัดแล้วเหงื่อไหลออกจากรักแร้ทั้งสองข้างเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงจับคนที่กำลังน้อยที่ศีรษะหรือที่คอบีบให้แน่นจนร้อนจัดฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากเสียแต่งเอา I thought, suppose with my teeth clenched and my tongue pressed against the roof of my mouth, I beat down, constrained, and crushed mine with mine. While I did so, sweat ran from my armpits.Just as a strong man might seize a weaker man by the head or shoulders and beat him down, constrain him, and crush him. But although tireless energy was aroused in me, and unremitting mindfulness was established, my body was overwrought and uncalm because I was exhausted.By the painful striving. ก็ความคิดนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่าถ้าใครเราพึงเพ่งฌานเอาการไม่หายใจให้เป็นอารมณ์เถิดครั้นคิดดังนั้นเราจึงกลั้นลมหายใจออกเข้าทั้งทางจมูกและทางปากครั้นเราทำดังนั้นเสียงลมออกทางช่องหูทั้งสองข้างดังเหลือประมาณเหมือนเสียงลมในสูบแห่งนายช่างทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้นแต่ความเพียรที่เราปรารภแล้วจะได้ย่อหย่อนก็หาไม่สติจะฟั่นเฟือนไปก็หาไม่เป็นแต่กายกระสับกระส่ายไม่สงบเพราะกำลังแห่งความเพียรที่ตนได้ยากI thought, suppose I practice the breathingless meditation. So I stopped the in-breaths and out-breaths through my mouth and nose. While I did so, there was a loud sound of winds.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha.Over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญFrom Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี